0: ก็สตอรี่ตัวต้องคำต่างของท่านรอนมวลเลียนต่างจีของว่าจะจินช่วงกับจีของสะดุกดีละมั้งจะสุกิสุกตายกิตาวตายนี่ดังไรจังวะจีของภาษา
1: วายหุ่นของอะค่ะสิงของอาร์ตนะจีมั้งสาของเบงมั้ง
0: สาของเบงสิงของอาร์ต
1: วายสิงอาร์ตเดียวค่ะบังนั่นแหละก็จะว่ากูมั้ง
0: ก็จะว่ากู
1: อามุนานุเสียนอากุยาสิงนั้นสิงอาร์ตเดียวกวนของเลเซีย
0: อามุนานุเสียเราอินมั้งวายนทานโลนะคำสะเปล่าว่าจะจินข้อทางแต่ของอินอนเลเซียหรอก
1: อ
0: ุจิดานเดี๋ยวนะข้อสาร
1: วายลายค่ะสมิจิข้ามันมันพัดเหี้ยมองสิงอาร์ตนาอาร์ตเดียวอาเกบีนะจิ้วเหี้ยบังอ่ะ
0: เกบี
1: วายที่ข้าบังสะของอินนะจวบเลยวะเนี่ย
0: เกบีสอมสกิของสอมเย็ดของอาจวบกินมั้งเจ้าบักเก็บวายเฮลเวย์ลำของวายเจ้ายายต้องคำต่างของนี่อาปันบักเก็บวาย
1: ถ้ากูมาหน้าปัวกูเห็น
0: ไหมถ้ากูมาเก็บวายเจ้ากิจวัตรมั้งอินนี่เจ้าเล็กกิจง
1: อ๋ออาจิเลนี่ขัดอินมั้งแล้วนี่ท้าด้านนี่ทราบเลยวายสิงห์ที่บังสะของนาอาดแค่สองคนนี่ขัด
0: นี่ขัดอินจูเข็นจะเกบีซ้อมบังเห็นจะเกบีงาบังเห็นจะเกบีถมบังมั้งเออขาอีข้านต้อมเลยจู่นี่ถมนี่เลียอะไรกี่ครั้งโซโลจีของเฮ้
1: เข้ามามาดิมอถ้ากูเปลี่ยนมานะอาทิตย์จัง
0: ถ้ากูมากล้าตัวเองมา
1: อาจิเลนุ่งนั่นเนี่ยหลายคงนะมอสิงตังอะนะออนไลน์นะเฮ้ยคริสต์มาสจีของไอ้กี่ผมทักหุ่นนวมจีของมอบางจีบางเห็นนะจังเสก
0: ต่างเราก็เตียงหลายว่าจู่เออคริสต์มาสที่ดิจังของอะค่ะสาเกี่ยวลินนี่ดังไรครับสาของเกี่ยวลินจริงเจ้าสะดุกของเฮเกลเงาของสกิของโ
1: ม
0: ่เกี่ยวมันจริงคริสต์มาสนั่นเองจ้าสาเกี่ยวเงินจ้าสาเกี่ยวลินนั่นเองจีของอะเกี่ยวใส่ไป
1: นี่ดังไรของตัวตู้ไรของนาตินี่ดังไรจีเลนโอนิวไรโม่ของตัวตู้ตู้หุ่นของนาติจังหัวนะกิเฮียนาตัมปีอมดิโม่ที่ลิมิม
0: า
1: ค่ะขอบเวรลิมิมเลี้ยงจังกลางตาจังเงี้ยนะไว้ค่ะตู้หลายคนคงเลยนี่ดังหลายคนคงอ่ะอากิบังโลตัมปีเตี้ยละกากิบังโลเดียกน่ะสักหม้อกิเฮกน่ะสักเดียกเตี้ยคงบังฮิดุ
0: กิเฮกก็สักจุนเอกจุนหน้าคงหม
1: ้
0: อกิเฮกเดียกว่าจะนี่ดังหลายตัวเตี้ยชู้ตู้บังอ่ะชู้นวมกิสารตาหม้
1: อ
0: จะบาซาลามีวักกิลายนจ้ะกิจวัตรนี่จ้ะสิ่งเข็นจะสิงอาร์บังโอ้ยบาร์มาปานักการีอ่อนปอนจานะกิสวาลังลิงินเจ้าสุนเจ้าเจ้าลงมาตั้งกิสวากินเจ้ากี่ข้อส
1: านี่ดังคงอ่ะ
0: ท้า
1: เป็ดมาอ่ะ
0: ท้าเป็ดมาจากกิโลอ่ะโ
1: ม
0: กิกวานินกิสองินเจ้ามีเกี่ยงข้องกิโลกิกวานินถ้ากุมเป็ดมาไอ้เกลี่สว่างคงไลน์เจ้าเฮียอยากกอละสว่างคงไลน์เสกข้องกับสว่างคงเขตนี้จะเล็กกิสองโ
1: ม
0: ตัวไว้หลายดินมุนเลยตัวดินมุนอ่ะจู้นปานัววันเลยอยากกี่เฮีย
1: จิเลยนี่ดังโคงานักเรียนบางอ่ะสิงบางนัดแล้วนู้ถามมาห้องนับปวกเตยอยู่ที่มอจิลำเล่าบ้านอ่ะอ่านนะมาบางเดินถ้าขุดกลุ่มมาไว้จันน
0: ะ
1: เปลี่ยน
0: มาอยู่ที่ยามอก็ขุดตัวก้า
1: ตัวจังหัวจู้ขุดอาทิตย์เท่าเลยไม่ชินโคงเลยตลอดที่ยามอเลย
0: ตัวก้าจู้ไม่ชินโคงอะไรจังอาตาวนมอเฮเลเลสิงานะพี่อาร์ตปอลเลยจมหลายวันเลยเลยตัวเลยตัวชู้ไอ้บังอ่ะเมชินบังอ่ะชื่อเฮียเจนโซ่สิตลอยของอ่ะงำมังของอาร์ตวิ่งฝูงเต่าไปเลยไอ้หลายตัวเตี้ยชู้ตัวชู้อันมีมันเล่นหลบสกอบตาม
1: อ
0: ่ะจะข้อสตอง
1: นี่ต้นนักกี่ขายม
0: าอันนี้ต้นนักกี่ขายตาม
1: อ
0: ่ะไอ้เจ้าการิลูเทนอนุมาเลยลำพีค่ะการีลูดเทนดีเจซูบินบอลินเมอร์เซียลินจังลูดินสิงคโปร์จะอาดลวาเลจะตุ่มมาตุ่มมาเมอร
1: ์
0: การีนาราวนันโปเกมอนมาชิดานเลย